สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่21 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพายุใต้ฝุ่นขนาดใหญ่และทรงพลังกำลังเข้าใกล้หมู่เกาะอิสุของญี่ปุ่นอย่างมากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยระดับ5สำหรับเมืองโอชิมะในหมู่เกาะอิสุของกรุงโตเกียวเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าประกาศเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5เป็นระดับเตือนภัยสูงสุดในมาตรวัดของสำนักงานมีโอกาสสูงมากที่มีดินถล่มแล้วในพื้นที่ห่างไกลบางแห่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกำลังเรียกร้องให้ประชาชนอพยพให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากหน้าผาและลำธารหรือไปยังชั้นสูงของอาคารหากการเดินทางไปยังสถานที่อพยพที่กำหนดไว้อันตรายเกินไปมีบ้านเรือนที่เสียหายแล้วในภูมิภาคคันโตในเมืองซากุระจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวเนินเขาด้านหลังบ้านหลังหนึ่งพังถล่มลงมาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ10 เมตรและทำให้กระจกหน้าต่างบ้านแตกเสียหายไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าจนถึงเที่ยงวันจันทร์ที่21กันยายนพายุใต้ฝุ่นตู้เจวียนกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือในน่านน้ำทางใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุยังไม่อ่อนกำลังลงและคาดว่าจะเคลื่อนตัวต่อไปยังหมู่เกาะอิสุตอนเหนือและภูมิภาคคันโตโคชินจนถึงช่วงค่ำวันจันทร์ที่21เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและลมกระโชกแรงบริการขนส่งสาธารณะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันทางการแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลล่าสุดข้อมูลจากรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปในประเทศสูงเป็นประวัติการณ์นอกจากนี้จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่ก็สูงเป็นประวัติการณ์เช่นกันกระทรวงกิจการภายในของญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวก่อนวันเคารพผู้สูงอายุของญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่21กันยายนกระทรวงคาดการณ์ว่าณวันที่15กันยายนมีประชากรในญี่ปุ่นที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจำนวน 36,240,000 คนเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 คนจากปี2568ในจำนวนนั้นเป็นผู้ชาย 15,710,000 คนและผู้หญิง 20,540,000 คนผู้สูงอายุคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 29.6 ของประชากรทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จุดจากปีที่แล้วนับเป็นสถิติสูงสุดผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 26.3 ของประชากรชายและร้อยละ 32.6 ของประชากรหญิงเจ้าหน้าที่ระบุว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุดังกล่าวสูงที่สุดในบรรดา39ประเทศที่มีประชากรมากกว่า40ล้านคนอ้างอิงจากการคาดการณ์ที่เผยแพร่โดยสหประชาชาติผลสำรวจอีกฉบับจากกระทรวงแสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่ของญี่ปุ่นอยู่ที่ 9,430,000 คนเมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเพิ่มขึ้น 130,000 คนจากปีก่อนหน้าญาติ2คนของชาวญี่ปุ่นที่ถูกสายลับเกาหลีเหนือลักพาตัวไปเมื่อหลาย10ปีก่อนเดินทางออกจากญี่ปุ่นไปยังสหรัฐในวันจันทร์ที่21กันยายนพวกเขามุ่งขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติเพื่อนำตัวผู้ถูกลักพาตัวที่เหลือทั้งหมดกลับบ้านโดยเร็วที่สุดหนึ่งในญาติคือนายโยโกตะทากุยะซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มครอบครัวของผู้ถูกลักพาตัวพี่สาวของเขาที่ชื่อว่าเมงุมิถูกลักพาตัวไปขณะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ส่วนญาติอีกคนคือนายอิซุกะโคอิจิโร่โดยแม่ของเขาที่ชื่อว่าทางูจิยาเอโกถูกลักพาตัวไปเมื่อตอนเขาอายุ1 ขวบทั้ง2คนมีแผนจะอยู่ในสหรัฐจนถึงวันพฤหัสบดีที่24ตามเวลาสหรัฐผู้นำโลกจะมารวมตัวกันที่นิวยอร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในสัปดาห์นี้ก่อนเดินทางออกจากญี่ปุ่นนายโยโกตะกล่าวว่าเมงุมิอายุ61ปีแล้วแต่ครอบครัวไม่สามารถนึกภาพออกได้เลยว่าเธอมีหน้าตาอย่างไรเขากล่าวว่า
ญี่ปุ่นให้ความสำคัญสูงสุดกับประเด็นการลักพาตัวและเขาต้องการใช้โอกาสนี้ในการย้ำคำเรียกร้องของเขาให้ฝ่ายสหรัฐหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหากสหรัฐและเกาหลีเหนือจัดการประชุมสุดยอด

บรรดาผู้นำโลกจะเริ่มการอภิปรายทั่วไปในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันอังคารที่22กันยายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะแห่งญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในผู้ที่มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมวันแรกเมื่อปีที่แล้วในการกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายทั่วไปนายทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์สหประชาชาติโดยกล่าวว่าองค์กรระดับโลกนี้ล้มเหลวในการทำตามความคาดหวังเขาเรียกมาตรการที่สหประชาชาติเป็นผู้นำในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศว่าเป็นการหลอกลวงในวันพุธที่23ประธานาธิบดีมัสอูดเปเซชกิยานแห่งอิหร่านและประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมโดยทั้งสองเป็นผู้นำประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งคาดว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดีที่24โดยนายอับบาสจะปรากฏตัวผ่านวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเนื่องจากรัฐบาลของนายทรัมป์ปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐของนายอับบาสเป็นปีที่2ติดต่อกันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านได้แจ้งเงื่อนไข7ข้อแก่สหรัฐสำหรับการกลับมาเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่นายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศเรื่องนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันเสาร์ที่19กันยายนสภาดังกล่าวมีหน้าที่กำกับดูแลด้านการทูตและการป้องกันประเทศของอิหร่านรายละเอียดทั้งหมดของเงื่อนไขทั้ง7ข้อนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยแต่เขาเขียนว่าหากสหรัฐต้องการหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ตนเองสร้างขึ้นมาเองและหลีกเลี่ยงการเข้าไปพัวพันมากยิ่งขึ้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิและเงื่อนไขของอิหร่านก่อนที่จะมีการโพสต์ข้อความดังกล่าวนายเรซาอีกล่าวในการสัมภาษณ์กับอัลจาซีราว่าเงื่อนไขต่างๆที่ได้แจ้งไปยังสหรัฐผ่านทางกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยแล้วและกำลังรอการตอบกลับจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่านักเรียนมัธยมปลายของญี่ปุ่นลงพายเรือล่องคลองที่เมืองยานางาวะจังหวัดฟุกุโอกะการแข่งขันวัวชนในงานประเพณีที่จังหวัดอิวาเตะเมียแคทแฝด3เกิดใหม่ที่สวนสัตว์คางาวะและอุตสาหกรรมการบินของญี่ปุ่นเปิดรับพนักงานชาวต่างชาติมากขึ้นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่30เกี่ยวกับการบอกถึงเรื่องต่างๆทั้งเรื่องที่ทำแล้วและเรื่องที่จะทำครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำมาที่คาเฟ่กับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนทำเล่าให้หมี่ย่าฟังเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องยูกินักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทที่30กันครับ
2: เมลอนพาเฟ่でございます
3: おいしそう
2: タムยูกิさんとどこで会ったの
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: มาดูความหมายกันไปทีละช่วงครับ。
1: พนักงานเสิร์ฟนำพาเฟ่มาให้และพูดว่า
2: メロンパフェでございます。
0: パフェメロンค่ะ。
1: ทำร้องว่า
3: おいしそう。
0: น่าอร่อย
1: ขณะที่กำลังอร่อยกับพาเฟ่มิยาก็ถามว่า
2: ทามยูกิซันโตะどこで会ったの
0: ทามพบกับคุณยูกิที่ไหนเหรอ
1: ทามตอบว่า
4: เวียดนามです
0: เวียดนามค่ะ
4: 小学校でボランティアをしました
0: เป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนประถมค่ะ
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้างค่ะ
1: หลังจากที่มิย่าฟังแล้วก็พูดว่า
2: そうだったの
0: อย่างนั้นเองหรือ
1: ทำพูดต่อไปว่า
4: はいゆうきさんに会いたいです
0: ค่ะอยากพบคุณยูกิค่ะ
1: เป็นความทรงจำที่ดีนะคะทำกับยูกิร้องเพลงและเต้นกับเด็กๆด้วย
0: ก็หวังว่าทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับสำนวนหลักของวันนี้คือร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้าง
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: เมื่อเรียนรู้รูปประโยคนี้ไว้ก็จะพูดถึงการทำสิ่งต่างๆได้หลายอย่างทั้งที่ทำแล้วและจะทำนะครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
5: 歌ったり
0: แปลว่าร้องเพลงบ้างซึ่งมาจากคำกริยา
5: 歌う
0: ร้องเพลงโดยที่ส่วนท้ายกลายเป็น
5: ตาดิ
0: และ
5: โอดุตาดิ
0: แปลว่าเต้นบ้างโดยมาจากคำกริยา
5: โอดอรุ
0: เต้นซึ่งส่วนท้ายก็กลายเป็น
5: ตาดิ
0: และต่อมาคือ
5: しました
0: แปลว่าทำจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะแจกแจงตัวอย่างบางตัวอย่างของการกระทำหลายอย่างใช้รูป
5: ตาดิ
0: ของคำกริยาครับการผันคำกริยาให้อยู่ในรูปทาริทำได้โดยเปลี่ยนเทที่ท้ายคำกริยารูปเทให้เป็นทาริครับ
1: ในสำนวนหลักนั้นคือจากหลายๆสิ่งที่ทำกับยูกิทำด้วยกันนั้นทำยกตัวอย่างมาแจกแจง2 อย่างก็คือร้องเพลงและเต้นทำก็เลยพูดว่าอุทัตริโอดตรินะคะ
0: ครับและเพราะว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีตประโยคจึงลงท้ายด้วย
5: ชิมาสตะ
0: ซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าทำที่อยู่ในรูปอดีต
1: มาลองกันค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
5: 歌ったり踊ったりしましたいっしょに歌ったり踊ったりしました
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนานี้กันครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังแจกแจงสิ่งที่อยากจะทำในฮอกไกโดครับ
6: ฮอกไกโดで何をしますかハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
6: ฮอกไกโดで何をしますか
1: จะทำอะไรที่ฮอกไกโดครับ
0: คำว่า
5: ฮอกไกโดで
0: แปลว่าที่ฮอกไกโดและ
5: 何をしますか
0: แปลว่าจะทำอะไร
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: อยากจะปีนเขาบ้างแช่น้ำแร่ร้อนบ้างครับ
0: ส่วนที่พูดว่า
5: ไฮคิงをしたり
0: ก็คือ
5: ไฮคิงをする
0: จะปีนเขาที่อยู่ในรูปทาริและ
5: 温泉に入ったり
0: ก็คือ
5: 温泉に入る
0: แช่น้ำแร่ร้อนที่อยู่ในรูปทาริครับในประโยคนี้ผู้พูดกำลังอธิบายสิ่งที่ตนอยากจะทำจึงพูดว่าอยากจะ
5: したいです
0: ที่ท้ายประโยคสังเกตส่วนนั้นได้ใช่ไหมครับโดยที่ทารินั้นใช้บ่งชี้ถึงเรื่องที่อยู่ในอดีตก็ได้และในอนาคตก็ได้นะครับ
1: มาพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
5: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มาลองตัวอย่างอื่นๆกันดูครับสมมติว่าเดินทางไปเที่ยวโอกินาวาแล้วก็มีคนมาถามเราว่าทำอะไรมาจะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าไปซื้อของบ้างว่ายน้ำที่ทะเลบ้างคำว่าซื้อของพูดว่า
5: ไคโมโนซึรุไคโมโนซึรุ
0: คำว่า
5: ซึรุ
0: แปลว่าทำอยู่ในรูปทาริก็จะได
5: ้ชิตาริ
0: และว่ายน้ำที่ทะเลพูดว่า
5: うみで泳ぐ海で泳ぐ
0: คำว่าว่ายน้ำในรูปทาริพูดว่า
5: 泳いだり泳いだり
0: เชิญครับ
6: ものをしたり、海で泳いだりしました。
0: มาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่เห็นพาเฟ่จำไปใช้ได้เลยครับ
3: おいしそう。
0: คำว่า
5: おいしそ
0: う。แปลว่าน่าอร่อยหรือน่ากินการจะพูดว่าอร่อยตอนที่กินอะไรบางอย่างก็ใช้
5: おいしい。
0: แต่การพูดว่าน่าอร่อยก่อนจะกินพูดว่า
5: おいしそ
1: う ถึงตาคนผู้ฟังแล้วค่ะ
5: おいしそう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: メロンパフェでございますおいしそう
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: ได้เวลาของช่วงไคโตชวนชิมแล้วค่ะในบทสนทนาของบทนี้ทำกับหมี่ย่ากินพาเฟ่เมลอนดังนั้นเรื่องที่จะชวนชิมกันในวันนี้จะเกี่ยวกับขนมของญี่ปุ่นค่ะในญี่ปุ่นนี่มีขนมสารพัดเลยนะคะทั้งขนมแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นและของตะวันตกด้วย
0: ใช่แล้วครับแต่ขนมหลายชนิดที่รู้จักกันในฐานะขนมตะวันตกนั้นนะครับพัฒนาดัดแปลงรูปแบบขึ้นหลากหลายในญี่ปุ่นนี่แหละครับเช่นช็อตเค้กก็อาจจะมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งใช้เค้กสปอนจ์ฟูๆกับครีมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับขนมญี่ปุ่นที่เป็นที่ชื่นชอบมาเนิ่นนานอยู่แล้วก็อย่างเช่นแป้งปั้นโมจิข้าวเกรียบซาลาเปาบางชนิดก็ทำให้เข้ากับฤดูกาลเช่นน้ำแข็งใสในฤดูร้อนถั่วแดงต้มน้ำตาลในฤดูหนาวครับ
1: แล้วก็ยังมีประเภทผสมผสานแนวตะวันออกกับตะวันตกเช่นเค้กรสชาเขียวด้วยนะคะ
0: ครับขนมของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์อย่างในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็จะเป็นองค์ประกอบไปทั่วเลยในฤดูร้อนก็ทำให้ออกมาดูเหมือนท้องฟ้าเกลือนดาวกับสายน้ำใสในฤดูร้อนครับ
1: ก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้เพลิดเพลินทั้งรูปลักษณ์และรสชาติของขนมญี่ปุ่นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan